ังจะปุ่งขนาดไรเด็กขนาดไรเด็กพอดีตาบุกจระวสังไซมันไลน์ได้แต่บุษจระมันมันนี่ก็ปรากฏตัวมาบุบักรอกช่วงสุดท้าย prevention of insult to national honor amendment bill นิชัยนิจิดอกพัสอังคาเพิกมุงการจากบารอดเตยฮัมจะจากบารอดนิชัยบริจิสนีนีนาฮาร์มุงโกมุกทังคลายนาวมนตรีปกครองนรินทร์มุติบุษกังคกติชาลอเนชามุกตยุบอพอร์บิโกชิตบารอดสังคลปอวิจันน์เจงเกย์รัวนัมสังสุทธาพับลิกเอ็กซ์มินิชันพรีเวนชันออฟอันฟิอร์มีนส์แอมเมนเมนต์บิลนิชัยนิจิดอกพัสอังคาทางนายวิชิกจารอฮัสเตวเบบากีนีราบรีฮุกบาร์ฮัติฮัมไกรตังบุตังยาโกนาฮัจักคะเนชักะฮุกบาร์ฮัมไกรมนตรีรัตนลลนาทมนตรีอกราโปรเฟสเซอร์ดร.มานิกชาห์ควายฮังคอร์เนย์บายเจลบารีริงนอคลาวมียาสังสจักปานดาวกิชาสักฮัมไกรกนังตังบุตังโนเจงกีเนคะบอชงบรีคอมิชันเนย์เชียร์พาร์สันบิจายาคิชูร์ราหัตการมียาอากรตาลาวกอกตุมาทุนได้รุกนิทุโมชักะอุมอร์กาชุกยาไคมาการชุนาวบรีคอมิชันอะไรดักเฮชักทารีชามงตังอิดงโกชาลทังฮังกอร์เคโรงเชบะอาดงรกนีเจตันไบอากรตลาออกซิลิอัมกาลส์ริงนกเตยสตรีคริชโนมิชันริงนกโอมียาลีเกลลิเทเรซีคลับเจงเกย์ดจักขาขณะนี้สิมีฮัสเตกนังเกย์เจงจักกันเอลูกุเลขมงเนชัยเนจิสนีนีปุยลาเบเรโมนกนีมงเรมนาฮาร์มาชามงบุตังเทนนิจราสไลจักขา15650Narangi Agartala Express Narangi ni simi tini hor damchi shoti thamchi Agartala phaina lam rowana Glasgow sangchaja Commonwealth Games o mia horo barotni hilik ti samawo Lapreet Singh chala rokni sara chi shakeji bedeko rupai medal man khate sima kaliramna brirokni discuss thuo bronze medal man kha ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বাই নাইকলজাক অরনি উলনে ডিভিশন লীগ ফুটবল বাতালাই মুংনি মিয়ানি থংলাইমাও ত্রিপুরা পুলিশ কপলাই ইনকা মুসকাং দামনে চিপ্রিয় বেবাক হাংকর কবাং ওয়াতে ওয়াইমানোহিনে হজাক মুংরখা নবার দেবার নাইখো তিনি শালনি তুংমারে শাকাও থামচি থাম ডিগ্রি সেলসিয়াস নি গানাগিনি টংগানা আশক জরতে কনাবাইকা তাবুসুজরা মানমানি ককপর ককতমা ববাগরা

ใช่มาเลยอ่ะกองตุกรบกรีบะเอบะทีนี้กองตุกตีกองรบใช่มันเนี่ยบะบายแค่ใช่มันสินะบะนะนรกนี่ขันีกองรบเนาะพี่บะเจมันสักังนรกไปฮัมซักนี่กองรบเนาะตีกิชาแชร์คลายนะโอเคโอ้จระว่าให้เราให้ติดตั้งชะขนาดตัวกระจับมึงกระจับมึงนี่อะกูรอให้เราให้สาฟินัยฮัมซักมึงเนาะตีเจียงนุกมันนี่ชิมันนี่ใช่มันมันนี่ตัวเองแก้ไปดิเอาจะเราว่าเราจะมึงเราจะตัวนี้บ้างไงขณะตรงนี้โลกีตรงนี้